การไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงในการใช้ AI ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงครับรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้อีกอย่างในระหว่างจีนกับสหรัฐก็คือการมองไปข้างหน้านั่นคือ